0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ควรจะจบรัก

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เปิดกันด้วยมูดหวานๆเลยครับวันนี้นะต้อนรับวันศุกร์ต้นเดือนกันด้วยเริ่มต้นวันไปกับ FJ Copter กันนะจ๊ะมาอยู่ดูแลทุกคนแล้วครับยาวๆจนถึง11โมงเลยเพราะฉะนั้น Stay Tune กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็อย่าลืม Request ขอเข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ถูก Request ขอเข้ามาก็จัดให้เลยในชั่วโมงแรกของเราเพลงรักครับจาก Three Man Downนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่คัปเตอร์คิดนะว่าถ้าวันหนึ่งมีงานวิวาห์ของตัวเองเนี่ยเพลงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์ครับที่คัปเตอร์เนี่ยอยากจะมอบให้กับเจ้าสาวของตัวเองเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันหวานมันลึกซึ้งกินใจจริงๆเนาะเพลงรักเพลงเดียวและคำว่ารักจะเป็นของเธอคนเดียวเลย ฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครทนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพ

0: ในยุคสมัยนี้ครับที่เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีความป๊อปเข้ามาผสมผสานซึ่งคอปเตอร์เนี่ยก็ชอบฟังนะไม่ได้จำกัดตัวเองว่าชื่นชอบแนวไหนเป็นพิเศษครับรู้สึกถูกจริตกับเพลงไหนก็จะดาวน์โหลดเพลงนั้นเก็บเอาไว้ฟังอะไรเงี้ยเนาะซึ่งฟังทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นร็อกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นแดนซ์เป็นเมทัลหรือว่าจะเป็นเพลงมีเดียมเนี่ยฟังหมดจริงๆครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีแค่3องค์ประกอบเท่านั้นเปียโนกีตาร์และเสียงร้องของพี่นนทนนท์แต่มันกลับตราตรึงอยู่ในใจคอปเตอร์มากๆเลยแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังจริงๆสำหรับเพลงนี้ครับคำนั้นอันเซ่จากพี่นนทนนท์สำคัญว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคอปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้ซ่อนไม่หาจากพี่เจฟซาเตอร์ครับยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าจาก First Anuwad Featuring C9 100 ล้านวิวจากพี่สแตมอภิวัฒน์

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอให้พลังอำนาจพารัตนาใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
6: Flex 104.5

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: อีกหนึ่งผลงานจากเจ้าพ่อเพลงรักครับที่ชื่อเพลงแต่ละเพลงเนี่ยสุดแสนจะยาวซะเหลือเกิน นี่คือเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else ซึ่งวงนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ทาง MV ของเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาจะใช้เรื่องราวของคู่รักจริงๆนี่แหละที่เราได้เห็นกันผ่านทางโลกออนไลน์เนี่ยซึ่งใน MV เพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่อมยิ้มครับ The 38 Years Ago เนาะก็มันจะเป็นเหมือนกับได้ดูเรื่องราวชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดู MV ของพวกเขากันได้นะครับผม10เพลงฮิตครับในชั่วโมงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ต้องขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

0: นั่งดู MV เพลงนี้ไปเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสั่นคลอในใจเหมือนน้ำตาจะไหลเลยคือแน่นอนครับว่าเราอินไปกับการแสดงของพี่ไอซ์กับพี่นิชาใน MV เพลงนี้นะแต่มันเกิดความรู้สึกที่เหมือนกับหลายๆคนคอมเมนต์เอาไว้เลยครับความรักเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใครต้องเจ็บความทรงจำต่างหากครับที่ทำและนี่คือผลงานล่าสุดครับจากพี่ปามี่นะจ๊ะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้กับเพลงหลุมอากาศปล่อยเพลงมาได้2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ยอดวิว 1.7 ล้านแล้วอะ
1: wow.
0: คือมันทำให้รู้เลยว่ามีคนรอคอยผลงานจากพี่ปามี่ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับอยากให้ทุกคนไปดู MV กันด้วยจะได้เข้าใจความรู้สึกเหมือนกันFlex like recommended ชาว Flex ครับใครฝันอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของรถ BMW เนี่ยจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดรถ BMW Premium Selection ครับหรือรถ BPS เป็นรถ Used จาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ Winning Choice บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพครับมาตรฐาน BMW โดย BPS Festival July และยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลากหลายรุ่นด้วยเช่นกันนะฮะที่สำคัญห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer เนี่ยจัดให้ทั่วประเทศครับ 9-12 กรกฎาคมนี้นะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถ Plug-in Hybrid เนี่ยพิเศษขึ้นอีกครับรับฟรี BMW Wallbox หรือว่า BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro ครับกล้องหน้ารถของ BMW ได้นะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมปีนี้เลยนะจ๊ะFlex Next Hour Stay tuned กันเอาไว้เลยนะจ๊ะชาว Flex ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันด้วยเนาะ3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับเป็นอดีตจากวง Mean Living Dead ครับจากปันแสงสุดท้ายในเวอร์ชันของพุจิกา

0: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 Non-stop non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: หมาะกับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยเนาะที่ฝนตกทุกวี่ทุกวันจริงๆซึ่งอย่าว่าแต่เธอไม่ชอบฝนเลยคอปเตอร์เองก็ไม่ชอบฝนเหมือนกันและนี่คือซิงเกิลจากพี่โดมจารุวัฒน์ครับเลือกมาฝากกันด้วยในชั่วโมงนี้นะกับเพลงเธอไม่ชอบฝนฟังเพลงกันยาวๆเลยครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 และต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกและตอนนี้ครับรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันแล้ว
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับผู้โชคดีของเราในวันนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็รอสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมารีแคปให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันก่อนว่าเดือนนี้ Flex Delivery ของเราส่งความฟินอะไรให้บ้างแน่นอนฟินยกออฟฟิศเลยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาติเนี่ยนุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงอันนี้คอปเตอร์ขอแนะนำจากใจเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บเลยส่วนรสชาติเนี่ยแม่บอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆ FJ Copter โดนมาตอนเช้ากับตอนช่วงประมาณ 8:00 นนี่แหละโอ้ตาตื่นเลยและแน่นอนเราเสิร์ฟกาแฟให้แล้วปุ๊บเนี่ยมีเบอร์เกอร์ด้วยครับจากร้าน Bulldog Burgers ถึง3เมนูเลยไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ครับ Oklahoma Beef Burger และ The Classic Bulldog Burger แถมยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ไปฟินกันยกออฟฟิศแน่นอน
2: wow.
0: แล้วตอนนี้ผู้โชคดีของเราครับคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรแล้วตอนนี้ทำงานอยู่แถวไหนครับ
3: ชื่อป่านค่ะทำอยู่แถวโชคชัย4ค่ะ
0: พี่ป่านครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะพี่ป่านเป็นผู้โชคดีของเรา
3: เย้ขอบคุณค่ะ
0: พี่ป่านแอบถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ

0: ไม่ค่ะก็เปิดฟังทุกวัน
1: เอาใหม่ผมให้ต่อใหม่ผมให้ต่อว่า FJ Copter
0: อ๋อโอเค
1: ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะพี่ป่านครับยังไงเนี่ยได้รับเมนูจากทางเราไปเนี่ยอย่าลืมนะโพสต์ลงโซเชียลแท็ก Flex 104.5 แล้วก็ Bulldog Burgers แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ให้ Copter ด้วยนะ
0: โอเคค่ะ
1: โอเควันนี้ขอให้เป็นการทำงานที่ Good Moments แล้วก็ฟินยกออฟฟิศกันเลยนะพี่ป่าน
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยว Copter ส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะใครอยากฟินแบบนี้นะครับก็รีบไปลงทะเบียนเลยเนาะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะจ๊ะต้องบอกก่อนว่า Bulldog Burgers เนี่ยร้านนี้เขามีสาขาให้เลือกนะทั้งสีลมแล้วก็บางนาครับสามารถไปส่องเมนูร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะร้าน Bulldog Burgers เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Next Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Recommended

0: โดนใจคอมเมนต์หนึ่งมากๆเลยใต้ MV เพลงนี้ครับคือเป็นคำสั้นๆที่อ่านแล้วได้ยิ้มมุมปากจริงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาพิมพ์สั้นจริงๆนะพิมพ์แค่ว่าลูกทุ่งเจนซีแต่ว่าชอบนะคือนี่คือสไตล์ของมางเลยอ่ะกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งที่ผสมผสานกับทีป๊อปเข้าไปแล้วมันได้กลิ่นอายใหม่ๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมางมากๆครับและสำคัญเพลงนี้เนี่ยได้พี่ไฮอภาพรมาร่วมฟีเจอริ่งไว้ด้วยซิงเกิลนี้มีชื่อว่าคิวปิดคิวปิดเปิดตัวอัลบั้มใหม่กันไปครับเพลงนี้ก็เป็นเฮดเลยเนาะเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended Flex Recommended ห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับตอนนี้ FJP Standby รอดูแลทุกคนแล้วด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
3: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Leg Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
2: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ไม่รู้จะโทรหาใครจาก Yesterday ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 Happy Friday ชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นแน่นอนอยู่แล้วเป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เจอกันกับ FJ Team นั่นเองก็ยังมาเจอกันนะครับในวันที่ฝนตกโปรยๆแบบนี้นะฮะก็หวังว่าจะไม่ตกหนักกว่านี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปทำอะไรดีนะครับแนะนำมาที่Lido Connect เลยสายเสื้อผ้าวินเทจถูกใจแน่นอนมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากนี่คิดว่าจัดรายการเสร็จว่าจะไปเดินดูเสื้อผ้าซะหน่อยนะฮะราคาน่ารักด้วยอ่ะถ้าใครมาแถวนี้ก็มาทักทาย FJ พิมพ์กันได้นะครับอยู่ยาวๆจนไปถึงบ่าย2เลยอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับมีเพลงรอทุกคนอยู่อีก2เพลงในท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประหยัดจัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่าทุกวันดีมันต้องดีน่า
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Bloom จาก Fellow featuring RI4EVE ครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ FJ Pim อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักการส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงคนอื่นๆเขาพักแต่ว่าเราไปกันต่อยาวๆนะฮะ FJ Pim เปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจุใจกันไปเลยเหลือกันอีก2ชั่วโมงหลังจากชั่วโมงนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าต้นชั่วโมงหน้าได้เตรียมเพลงอะไรไว้รอทุกคนแล้วบ้างครับเจอเลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: โอมจงเงยจากแซมอภิวัตฟีทริงโจอีบอยและตู่ภพธรครับทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆ Stay tuned กันต่อกับ FJP ที่นี่ Flex 104.5 ด้วยนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: กับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4 กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1

0: โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธนฮอสปิทอลหรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

คริสจาก Jet Setter ครับและก่อนที่เราจะไปต่อกันในทางออนไลน์มีกิจกรรมดีๆสำหรับสายกินโดยเฉพาะเลยฟังให้ดีนะครับกับ Flex Delivery เดือนนี้เราขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers ที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาสามารถไปส่องเมนูร้านได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ครับที่ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บานกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์ครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและสุดท้ายเลยฮะมินิเบอร์เกอร์ครับไซส์พอดีคำนะครับพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซง่าย

0: ครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: Flex 104.5

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหรือว่า Star Lost จาก Pearl Peach นั่นเองเลยนะครับวงนี้นี่เครื่องจักรผลิตเพลงฮิตเลยนะฮะอ่ะหมดชั่วโมงที่2ของ FJ Team แล้วครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยนะจะมี3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่แล้วในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จอกันครับชั่วโมงหน้ากับ FTP
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ลูปฉันจึงวนกลับมาจากเอเชียเซเว่นครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีชาว Flex คนไหนเคยมีความสัมพันธ์แบบติดลูปบ้างไหมพยายามที่จะออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่เดิมอยู่ดีลืมเขาไม่ได้อยู่ดีนะฮะโอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่ผมว่าถ้าหลุดออกมาได้แล้วนี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆแต่ถ้าใครที่ยังติดลูปอยู่ในตอนนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้นะฮะและสำหรับ Asia 7ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงออกมาด้วยเนาะ2วันที่แล้วเองกับเพลงไม่แบ่งใครนะครับก็ไปฟังกันดูได้นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เด็กๆค่ายนี้มีความสามารถกันทุกคนจริงๆนะฮะจากบ้านลิตเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีน้องๆวงพิกซี่นะครับตอนนี้มีวงบอยแบนด์แล้วน้องๆเลเวลนั่นเองกับเพลงที่จบไปเมื่อกี้ When I น้อยใจหรือว่า Sad เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์ตั้งใจเลือกมานะครับส่งท้ายกันไปเลยครับในช่วงของ FJ พิมพ์ในวันนี้ในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ FJ พิมพ์ในวันนี้เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนนะครับวันศุกร์แบบนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับและกลับมาเจอกันด้วยอาทิตย์หน้านะครับวันและเวลาเดิมเลยพุธถึงศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2ครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่ได้เตรียมไว้แล้วเลยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อน FJ ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ FJ พินต้องไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

าปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พื่อนเตือนแล้วซิงเกิลจาก2สาวสุดสวยอย่างจัสมินิก้าส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมคนดีคนเดิมเลยเวลาบ่ายๆอยู่ด้วยกันวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วแม่วันนี้วันศุกร์ซะด้วยสิมีความสุขกันแน่นอนเลยนะฮะเงินเดือนเพิ่งจะออกกันเลยนะทุกคนก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอป Flex Connect นะฮะอยากจะให้ไปดาวน์โหลดติดมือถือฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยส์กันไปแล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้เยอะแยะมากมายจริงๆวันศุกร์ทั้งทีเนาะหลายๆคนก็น่าจะแพลนแล้วแหละเอ๊ะคืนนี้จะไปไหนดีนะจะไปล้ากันที่ไหนดีเงินเดือนเพิ่งออกซะด้วยแม่บางคนก็ถูกหวยซะด้วยนะครับ2เบิ้ลกันเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครเงินเดือนออกแล้วแล้วก็หมดแล้วเรียบร้อย อาจจะต้องกลับบ้านเร็วนิดนึงละกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมีความสุขกันแน่นอนตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Is that good
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร regular ticket 899บาทบัตร free flow ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 4590999

ส่งท้ายชั่วโมงแรกการเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่ปามี่นะฮะกับหลุมอากาศนั่นเองซึ่งเพลงนี้แต่งมาจากเรื่องราวประสบการณ์จริงในชีวิตของพี่ปามี่ด้วย MV บอกเลยว่าดีมากๆนะฮะได้หนุ่มไอซ์สื่อแล้วก็คุณนิชามารับบทพระนางกันใน MV คือพี่มี่บอกเลยว่าดูแล้วก็น้ำตาซึมไปเหมือนกันใครที่ฟังเพลงแล้วอยากจะดู MV นะครับลองไปหาดูกันได้เลยนะและนี่คือ Flex RecommendedFlex Next Hour สงสัยวันนี้น่าจะไม่ค่อยยุ่งกันนะฮะ Request เพลงกันเข้ามาเต็มเลยยังไงเดี๋ยวผมจัดให้ฟังกันตอนชั่วโมงหน้าเลย

0: นี่ทำงานไปชิวๆร้องเพลงไปขับรถไปฟังเพลงไปก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

สิบเพลงยาวๆกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากนนทนนท์ featuring กับ Jeff Satter Time Flies นั่นเองที่บอกเลยว่าผมยัง move on จากคลับ30คอนเสิร์ตไม่ได้ทุกคนโดยเฉพาะเคมีเคใจของ2หนุ่มนี้นะฮะโอ้โหแฟนๆคือกรี๊ดกันแบบสนั่น Impact Arena เลยคือทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันลงเรือนะฮะโดยที่มีโบกี้ไลออนเป็นกัปตันขับเรือ มีหลายโมเมนต์เลยนะที่โอ้โหน่ารักกันมากสองคนนี้นะฮะเป็นเพื่อนที่สนิทกันทั้งในชีวิตจริงแล้วก็การทำงานด้วยเป็นภาพที่ประทับใจมากๆสำหรับคอนเสิร์ตที่จบไปเดี๋ยวต้องรอเลยว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของแต่ละคนครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกเลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาทแค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตังส่งก่อนรวยก่อนสแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

หนึ่งเพลงรักหวานๆซิงเกิลใหม่จากซาร่าซาโลล่านะฮะหน้าที่ฉัน if you don't mind นั่นเองเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดมุมมองของคนที่พร้อมจะดูแลหัวใจแล้วก็ยืนยันเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเราได้ดูแลเธอเนี่ยเธอจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนโอ้โหดีมากนะเพลงนี้ใครที่พลาดไลฟ์เวอร์ชั่นไปในช่วง Flex Talk ของเรานะครับกับซาร่าซาโลล่าเนี่ยดูย้อนหลังได้เลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect และนี่คือ1งานส่งท้ายชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะใน Flex Recommended Flex like Recommended Recommendedช่วงนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะครับปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับผม wow. ปตท.เนี่ยเชิญชวนคนไทยใจรักศิลปะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะปตท.ครับจึงได้มีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปีนี้จำนวน2โครงการและมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสน

0: แสนบาทครับผมประกอบด้วย1นะครับ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69นี้ประเภทผลงานนะครับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม2ครับผม PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม69ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลขอเชิญชวนทุกคนนะครับศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery บ้านเจ้าพระยาช่วงเดือนตุลาคม2569ครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเบนซ์ข้าวขวัญมาเจอกับพวกเราด้วยมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Touch เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอติดตามได้เลย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ประโยชน์จัดชาติทุกคำ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10เพลงยาวๆกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Diva 1คนเลยแก้มวิชญานี X กับ Martin หัวใจปลอดภัยดีแต่สำหรับใครที่รอศิลปินสาวแซ่บ1คนอยู่อย่างเบนซ์ข้าวขวัญ นะครับอดใจรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวได้เจอกับเธอตรงนี้แบบสดๆแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Touch นั่นเองช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: แหมวันนี้วันศุกร์ทั้งทีนะฮะเราก็ส่งความฟินความสุขกันไปเรียบร้อยกับ Flex Delivery เมื่อเช้านี้ยินดีกับคุณป่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะได้รับไปแบบว่าเซตใหญ่มากๆเลยฟินกันยกออฟฟิศทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับเรียกว่าถูกใจคอกาแฟนมรสชาติก็นุ่มๆดื่มง่ายอีกด้วยทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นกาแฟปั๊บเลยทีเดียวรสชาติต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆเลยนะครับเราเสิร์ฟไปพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers เขามี2สาขานะครับร้านนี้ลองไปส่องเมนูกันก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟินกับทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะฮะลงทะเบียนที่ Flex Connect ของเราตอนนี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำ

0: เบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: มาแล้วนะฮะวันนี้สเปเชียลนิดหน่อยเจอกันในช่วง Flex Talk เวลา 4:00 น. กว่าๆแบบนี้กับผม FJ ญี่ปุ่นอยู่กันต่อเนื่องนะฮะทาง Flex 104.5 แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook แล้วก็ YouTube มีหลายๆคนดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กันฝากไปกดกันด้วยนะเอาล่ะวันนี้นะครับเรียกว่าเราต้องถอดฟิลเตอร์ความคิ้วทิ้งไปก่อนเลยทุกคนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในช่วง Flex Talk วันนี้นะครับไม่ใช่แค่ทำถึงแต่เธอ

0: เนี่ยทำเกินสุดๆไปเลยนะฮะ wow. เป็นการรับบทใส่รับวันหยุดสุดเลิศใน MV เพลงใหม่เป็นการเปิดตัวอัลบั้มที่2ของเธอพร้อมกับยกมือขอเป็น เรียกว่ากระบอกเสียงละกันบอกความในใจของคนที่ไม่กล้าพูดนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราไปพูดคุยถึงภารกิจของเธอในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยนะฮะกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเลยนะครับกับเบนซ์ข้าวขวัญ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่เจอกันเป็นปีเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดที่มาคือ1ปีที่แล้วพอดิบพอดีเลย
1: ก็ครบรอบเลย1
0: ปีครบรอบ1ปีก็เลยมา
1: มา
0: วันหลังไม่ต้องรอถึงปีก็ได
1: ้
0: นะเอาล่ะก่อนอื่นให้เบนซ์เนี่ยทักทายทุกคนกันหน่อยในลุคสายลับที่หลุดออกมาจาก MV ทั้งภาพแล้วก็เสียงเลย
1: ว้าวโอเคค่ะสวัสดีค่ะดิสเคเคบีเบนซ์ข้าวขวัญค่ะ
0: นี่ถ้าใครดูไลฟ์อยู่จะเห็นวิชวลของเธอด้วยโอ้โหมาพร้อมกับปืนคู่ใจ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เตรียมเล็งเตรียมยิงแล้ววันนี
1: ้สายลับวันหยุดใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เรียบร้อยเพลง Touch นะครับเป็นเพลงแรกในอัลบั้มที่2เลยใช่ไหมก็เป็นการเปิดอัลบั้ม No Filter ได้แบบเลิศมากๆเพลงนี้นะ คือต้องเต้นตามอ่ะอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยฟังเผินๆอาจจะเข้าใจว่าเพลง Title Track ของอัลบั้มนี้ที่ฟังจบไปเนี่ยขายแต่ความเซ็กซี่หรือเปล่าแต่ความจริงได้ข่าวมาว่ามันมีเมสเสจที่ซ่อนอยู่ในเพลงนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองให้เบนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมสเสจคืออะไรในเพลงนี
1: ้Touch เนี่ยจริงๆฟังผิวเผินมันจะมีความสองแง่สองงามเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องราวของคนส่วนใหญ่ที่เหมือนแบบชอบโดนจับโดนทัชอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเหมือนคนที่จะมาเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยคิดเล่นๆอยากจะมาแบบจับมาทัชเราแต่ว่าใจที่เขาคิดอะคือแบบไม่ได้จริงจังกับเราเหมือนใจอะช้
0: า
1: แต่มืออะเร็วอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องแบบนี้มันเลยเป็นเหมือนการแบบพูดแก้เผ็ดว่าถ้าเธออยากจะจับจะทัชฉันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใจเธอยังช้างั้นก็หยุดไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันเป็นคนทัชเธอเองประมาณนั้นค่ะ
0: ทัชมาทัชกลับไม่โกงเอา
1: ถูกต้องในเมื่อถ้าเธอไม่จริงจังได้ฉันก็เล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่สินเสมอกันใช้คำนั้นได้ไหม
1: ใช่เป็นประมาณนั้นค่ะเหมือนฟิลแบบก็ลุกขึ้นมาสู้อะฟิลแบบว่าถ้าเธอไม่ฉันก็ไม่อะมาสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นฟิลใส่รับสู้คนนะฮะแล้วมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ต้องเลือกเพลง Touch มาเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มนี้ No Filter
1: หนูว่าจริงๆด้วยมวลเพลงมันเหมาะกับการที่จะเป็นเพลงที่เปิดจริงๆด้วยฟิลลิ่งของดนตรีที่มันค่อนข้างสนุกมากๆแล้วก็เมสเสจต่างๆที่พูดหรือว่าการโกลว์อัพต่างๆที่รู้สึกว่าโอเคแนวเพลงแบบนี้มันทำให้หนูดูโตขึ้นหรือว่าจากปกติเราจะดูมีความแบบเซ็กซี่คิวตี้เนาะมีความน่ารักแต่เนี้ยเราดูแบบมี power ขึ้นดูแข็งแรงขึ้นด้วยแบบมูดของเพลงแล้วก็ท่าเต้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นเพลงแรกของอัลบั้มค่ะ
0: แต่พี่ว่ามันก็เหมาะมากเลยนะคือเปิดมาทั้งตัวเพลงเองตัว MV ต่างๆคือมันทำถึงทำเกินเหมือนที่พูดเกริ่นไปเมื่อกี้ปรบมืออีกครั้งนึงเลยนะ MV ก็คือปังมากๆเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะมากันถึงที่ Flex 104.5 ทั้งทีเปิดเพลง Touch ให้ฟังไปแล้วแต่ตอนนี้อยากจะฟังแบบสดๆได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาจัดเลยและนี่คือ Touch จาก Benz ข้าวขวัญ
1: โอเคตรงนั้นก็ห้ามเธอทัชตรงนี้ก็ห้ามเธอทัชไม่ต้องขยับแล้วนะให้ฉันจับเองแต่ตรงนั้นแล้วก็แตะตรงนี้ทัชทัชทัชทัชปัจจัยเธอใส่อยากเห็นชัดๆที่ฉันได้ทัชดู
0: นี่สุดยอดไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่นะครับอยากจะเห็นว่าเพลงนี้พอเบนซ์ร้องแล้วMV มันออกมาเป็นยังไงก็ต้องไปหาดูเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหาดูที่ไหนเอ่ย
1: ตอนนี้ก็ดู MV ได้แล้วที่ช่อง YouTube ของ Queen Label เลยค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยแล้วก็อย่าลืมขอกันมาด้วยที่ Flex 104.5 ค่ะ
0: นี่พูดเหมือนกับจะลาไปแล้วแต่ยังไม่ลาย
1: ังไม่ลาค่ะ
0: ยังไม่ลายังไม่ลานะ
1: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคนลืม
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยอีกหลายเรื่องแน่นอนนะฮะแต่สำหรับอัลบั้มนี้เนี่ยเบนซ์ตั้งใจกับมันมากน้อยแค่ไหน
1: โหมากพี่แบบคือโอเคตอนแรกเราเคยทำอัลบั้มแรกใช่ไหมคะแต่มันเป็นมินิอัลบั้มแบบมีแค่4เพลงแต่พอต้องมาทำแบบฟูลอัลบั้มอ่ะที่มีถึง9เพลงอ
0: ่
1: ะ
0: มี9เพลง
1: ยากมากพี่แบบมีอะไรที่ไม่เคยทำเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะโปรเซสที่ต้องเตรียมมันเยอะขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอ่ะอย่างที่บอกเยอะมากๆค่ะ
0: ทำอะไรใหม่ๆนี่คือได้ลองอะไรบ้าง
1: แนวเพลงใหม่ๆแล้วก็การร้องแบบใหม่ๆแล้วก็พวกการเตรียมตัวโปรเซสต่างๆของอัลบั้มทั้งหมดอะค่ะกว่ามันจะแบบผลิตออกมากลมได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็ หนักมากเหมือนกันค่ะ
0: แสดงว่าเบนก็ต้องมีส่วนร่วม

0: ในทุกขั้นตอนเลยไหมตั้งแต่แบบตอนแรกจนมาเป็น MV จนเนี่ยมาเจอกับสื่อต่างๆเราร่วมกับในการทำงานมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: ก็ร่วมพูดคุยแล้วก็หารือกับทุกฝ่ายแล้วกันนะคะแบบเตรียมงานร่วมกันแบบบอกว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือกันค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราแบบอยากจะได้นี้อยากจะได้อันโน้นมันได้สมใจไหมมันได้ดังหวังไหมหรือมันเกินหวังหรือมันยังไงฮะ
1: ก็เกินอยู่ค่ะ
0: เกินคาดเลย
1: เกินคาดค่ะมีหลายโปรเซสที่แบบอย่างตัว MV เองทั้งที่ถ่ายไปทั้งหมดอ่ะก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แบบอุ้ยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบสิ่งที่เรารู้มันอาจจะแบบแค่เนี้ยเล็กๆหรือว่าสิ่งที่บีบไปว่ามันประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าพอแบบเห็นเซตจริงๆอะไรจริงๆรู้สึกว่าอู้ว้าวใหญ่จังอะไรเงี้ย
0: เปิดมาฉากแรกคือเป็นซีนที่มันอยู่สับเวย์ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือมันเป็น CG หรือเป็นฉากจริงอ่ะ
1: ถ้าเป็นยืนอยู่บนสถานีอันนั้นเป็น CG แต่ว่าถ้าบนรถไฟอ่ะคือรถไฟจริง
0: โอ้ยแต่ CG เนียนมากเลยนะ
1: ค่ะเนี่ยก็หนูก็ยังอึ้งอยู่คนทำ CG เก่งมาก
0: คือแบบเนียนพี่นึกว่าเป็นฉากมาจากแบบในหนังอะไรงั้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทำ CG เก่งมากคือต้องยกความดีความชอบให้ทีมโปรดักชั่นจริงๆรอบนี้แบบเขาทำ CG สวยมากอ่ะสวยจนเรารู้สึกว่าแบบโอ้มันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแบบเขาเสกหลายอย่างมากค่ะแบบพวกเมืองต่างๆอะไรเงี้ยคือจริงๆเราแบบเราไม่ได้ถ่ายแบบเมืองจริงๆอ่ะแต่ว่าเราขึ้นมาทั้งหมดแบบขึ้นโครมาหมดเลยอะไรเง
0: ี้ยโอเคอ่ะเอาละ1นาทีสุดท้ายทาง Flex 104.5 ให้เบนซ์ฝากผลงานเพลงนี้ Touch แล้วก็อัลบั้มใหม่ No Filter กับชาว Flex ได้เลยครับผม
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะเพลง Touch นะคะออกแล้วสามารถรับชม MV ได้ทางช่อง YouTube ของ Queen Label ค่ะฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็อัลบั้ม No Filter จะออกเพลงพร้อม MV อีก1เพลงนะคะในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะ
0: นี่โอเคทั้งเพลง Touch แล้วก็18สิงหาคมรอติดตามเลยนะฮะหรือว่าจะขอมาทางก็ได้ทาง Flex 104.5 ของเราเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแน่นอน
1: yeah.
0: แต่ว่าตอนนี้เราจะไปคุยกันต่อถึงเพลงนี้แล้วก็อัลบั้มนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะฮะยังไงตามมาด้วยนะครับ
1: เย้มานะคะ
0: มายังอยู่กันต่อเนื่องเลยนะฮะทางออนไลน์ของเราเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะดูกันอยู่แน่นอนนะตอนนี
1: ้ ค
0: ือต้องบอกว่าสำหรับเพลง Touch เนี่ยหลายคนฟังแล้วเอ๊ะมันมีกลิ่นอายของยุคแบบ2000อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของเบนหรือเปล่า
1: ตั้งใจค่ะตั้งใจเลยใช่มั้ยจริงๆอัลบั้ม No Filter อัลบั้มนี้จะเป็นยุค2000เกือบทั้งหมดทุกเพลงเลยค่ะเราแบบแบ็คกลับไปในช่วงนั้นเลยหนูรู้สึกแค่ว่าแบบเราการจะมีอัลบั้มสัก1อัลบั้มเนาะแล้วหนูก็มานั่งคิดว่าแบบแล้วตอนที่เราชอบฟังเพลงเนี่ยเราเกิดมากับอะไรบ้างเราฟังอะไรมาบ้างผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดกว่าจะแบบโตมาขนาดนี้เลยเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าจริงๆช่วงยุค2000อ่ะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเพลงมันสนุกมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ตายอ่ะแบบขนาดว่าเราเอาสิ่งนั้นกลับมาทำใหม่มาแบบเรียลเลนใหม่หรือว่าแบบร่วมทำให้มันดูร่วมสมัยขึ้นอ่ะมันก็ยังมีความเก๋หรือมีเสน่ห์ของมันที่หนูรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเป็นกิมมิคที่เรารู้สึกว่า

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนจากแบมนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะในวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้รอเลยนะคะวันนี้เรามี Flex Talk ถึง2ช่วงผ่านไปแล้วช่วงแรกนะคะกับน้องเบนซ์เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมี AD2 Major มาหาเราถึง6หนุ่มรอติดตามได้เลยหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก่อนที่หลายๆคนจะได้ไปเจอกับพวกเขาในคอนเสิร์ตที่จะมีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่บ้านเราเนี่ยแหละรอเจอกับพวกเขาได้ที่ไลฟ์สตูดิโอของเรากันก่อนที่นี่หลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Is that good?
0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: Flex Lake Recommended

0: ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจาก Prepeach นะคะสำหรับประโยคนี้บางคนบอกว่าเคยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะสามารถคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วได้ทุกวันนะคะจนกระทั่งได้พบเจอกับการจากลาจริงๆก็ทำให้เข้าใจว่ามันมีอยู่จริงที่เราคิดถึงคนคนนั้นได้ทุกวันเหมือนกับเพลงนี้นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าชอบแล้วอาจจะมีโอกาสได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะคะยอดวิวตอนนี้ก็คือหลัก3ล้าน4แล้วไม่ธรรมดาจริงๆทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommendกับซิงเกิลนี้ค่ะซิงเกิลล่าสุดจาก Perpeach นะคะ Flex Leg Recommended ก่อนหมดชั่วโมงนี้เซนมีเรื่องที่ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ต้องฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: รอได้เลยนะคะสำหรับ3เพลงนี้ค่ะได้ไปกันต่อแน่นอนหลัง6โมงเย็นนะคะที่นี่เลย Flex Royce 4.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกค

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: เหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอซิงเกิลนี้ชื่อเพลงยาวแบบนี้แน่นอนว่า No One Else เท่านั้นก่อนหน้านี้มีใกล้จาก Scrub นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ได้ฟังกันไปครบถ้วนแล้วนะคะอ๋อแต่ว่าพอได้ยินเพลงของ Scrub เนาะแน่นอนสำหรับแฟนๆของ Scrub ก็น่าจะปักหมุดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการนัดกันล่วงหน้าแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ว่างเลยนะคะเพราะมันคือการนัดกันปีหน้า19มิถุนายนค่ะ Impact Arena เมืองทองธานีปี2027นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของ Scrub สำหรับใครที่ชื่นชอบ Scrub มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ควรพลาดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวล นะคะยังไงก็ยินดีด้วยกับแฟนๆของ Scrub นะคะระหว่างนี้ฟังเพลงของพวกเขาที่นี่กันก่อนได้เลยเหมือนกับช่วงนี้ที่เซนเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะและต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

คำนั้นจากนนทนนท์นี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่สร้างสีสันได้ในทุกๆเวทีจริงๆนะคะแล้วก็เจนเห็นเยอะมากในฟีดของเจนเองยิ่งดูยิ่งโผล่มามากมายสำหรับงานคลับ30ที่เพิ่งจบไปนะคะก็คิดว่าแฟนๆของนนทนนท์น่าจะได้ดูวนกันไปหลายรอบเลยสำหรับคลิปความน่ารักน่ารักแล้วก็เสียงคุณภาพแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นที่หนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับสกิลในการเอนเตอร์เทนแฟนๆนะคะนี่คืออีกหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินที่มีผู้คนชื่นชอบมากที่สุดอีกหนึ่งคนในช่วง Flex Recommended นะคะ Flex Recommended Flex Next Hour ช่วงเวลา

เย็นๆวันศุกร์แบบนี้นอกจากจะเป็นเวลาที่หลายคนมีความสุขเป็นพิเศษแล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์เรายังกำลังจะได้มีโอกาสไปงานคอนเสิร์ตศิลปินที่หลายคนรอเจอกันไม่ใช่แค่พรุ่งนี้แต่วันนี้ที่นี่ช่วง Flex Talk กับ82 Major

0: วันนี้6หนุ่ม82 Major นะคะก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตในบ้านเราเนี่ยแหละที่หลายคนก็ตื่นเต้นกันมากๆนะคะเขาดาวรอกันแล้วแต่ว่าเอาชั่วโมงหน้าก่อนต้นชั่วโมงเจอกับพวกเขาได้เลยที่นี่ในช่วง Flex Talk ที่ Flex 104.5 และทุกช่องทางของ Flex Connect กับ82 Major นะคะ
1: Flex Next Hour ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครทนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือมีเดียแอดดิก Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สวัสดีชาว Flex Royce 4.5 และ82ทุกคนด้วยนะคะจบไปแล้วสำหรับซิงเกิลที่หลายคนฟังแล้วอยู่เฉยไม่ได้จริงๆขยับทั้งตัวขยับทั้งข้อมือนะคะฉันจะบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ทำให้พวกเราใจเต้นแรงที่สุดของวันแล้วจริงๆอาจจะเต้นแรงที่สุดของปีด้วยก็ได้เพราะว่านี่คือการกลับมาเจอคนไทยอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับสิ่งที่เป็นความตื่นเต้นของวันนี้นะคะเสือหนุ่มตัวตึงบอยกรุ๊ปจากเกาหลีที่กำลังได้รับจากความรักจากแฟนๆทั่วทั้งโลกมากขึ้นเรื่อยๆผ่านผลงานของพวกเขาหลากหลายเพลงนะคะและมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของการร้องการแรปแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลังทั้งที่จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราเห็นบนเวทีหรือว่าตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้า FJ เสร็จแล้วนะคะขอต้อนรับพวกเขากันเลยดีกว่านะคะเพื่อให้เรามีเวลาอยู่กับเขายาวๆนี่คือ82 Major สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อันยองอาเซโออ
2: ันยองอาเซโอ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะทักทายสวัสดีคุณเจด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะคะอยากให้ทักทายกันเป็นวงก่อนดีไหมคะแล้วก็แนะนำตัวทีละคนอีกสักครั้งหนึ่งด้วยได้ไหม
4: ทันเจนซาปุโตฮัตเกล
5: เนี่ยสวัสดีครับพวกเรา
1: เอ็นจิเมนต์ค่ะ
3: กูคุณก่อนกูคุณก่อน
0: ขอบคุณค่ะ
4: คือ각자자기소개도부탁드립니다
5: สวัสดีครับผมโชซองเอครับ
0: โอ้ครับ
6: สวัสดีครับผมนำซงโมครับ
4: นำซงโมครับ
7: สวัสดีครับผมยุนยะชันครับ
4: ยุนยะชันครับ
7: Thank you
8: สวัสดีครับผมคิมโดยุนครับ
4: คิมโดยุนครับ
9: สวัสดีครับผมฮวังซงบินครับ
4: ฮวังซงบินครับ
10: สวัสดีครับผมพักสุจุนครับ
0: เย้ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Flex Royce 4.5 ในช่วง Flex Talk อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: 지난번에도오셨잖아요
6: 네
4: 와주셔서감사합니다환영

0: อ๋อพูดชื่อคุณสามี
1: เป็นธรรมเนียม
2: ที่ชวนพวกเรามาอีกนะคะ
1: โอ้ยเป็นธรรมเนียมแล้วค่ะหลังจากนี้มาเมืองไทยทุกครั้งต้องแวะมาที่นี
2: ่이제태국방문하실때마다무조건오셔야돼요
0: โอเค
1: ไม่งั้นจะหมายความว่ามาไม่ถึง
2: 이게여기에와야태국에왔다
3: โอเค
0: โอเค
3: ขอบคุณค
1: ่ะวันนี้มารายงานตัวกันหน่อยนะคะสำหรับเอริทูทุกคนเลยที่อยากจะให้ช่วยhashtag ให้เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นการรวบรวมโมเมนต์กันเอาไว้ส่งกำลังใจให้กับ82 Major กันด้วยกับ hashtag flex 1045 x 82 Major concert นะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกเราเขาดาวรอกันอีกไม่ถึง1วันพรุ่งนี้เนี่ยเขากำลังจะมีงานใหญ่แล้วก็พวกเราก็ตื่นเต้นกันแบบใหญ่โตมากๆจริงๆด้วยนะคะเพิ่งมาถึงเลยใช่ไหมคะ
2: 내일이면 공연이잖아요그리고 오늘 도착하셨고
1: โอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะนี่คือความน่ารัก
2: น้องมุกคำซ้อนเราอยู่กี่วันจุดเชิญสองขอบคุณที่ชวนพวกเรามารายการ
1: ค่ะจริงๆมาถึงช่วงเวลานี้จริงๆคือหน้าฝนนะคุณเจบอก
2: จริงๆ태국에서우기거든요
1: ไม่ใช่หน้าร้อนนะ
2: เดี๋ยวเรื่องมันนี่ก็우기예요
0: 우기우기
1: แต่ก็อากาศร้อนไหมคะ
2: 근데어날씨어때요더워요
4: 아좋은것같아요
5: 막그렇게덥지는않아서괜찮습니다
2: อากาศดีไม่ได้ร้อนขนาดนั้น
1: จริงเหรอคะ
2: 진짜요
4: 네얼마전에홍콩에갔다왔는데홍콩은너무더워갔어가지고
2: ก่อนหน้านี้เพิ่งไปฮ่องกงมาฮ่องกงร้อน
1: ร้อนกว่านี้อืมงั้นอย่างนี้เปรียบเทียบได้ไหมถ้าพูดถึงความร้อนของเมืองไทยกับความร้อนแรงของเอริทูชาวไทยที่ไปรับที่สนามบินอะไรร้อนกว่ากันร้อนแรงกว่ากัน
2: 그러면태국의뜨거운날씨랑공항에마중나온태국AT 분들의뜨거움이랑어떤게더뜨거웠나요
0: AT 들이더뜨겁죠
2: แน่นอนว่าก็ต้องเป็นแฟนๆอยู่แล้ว AT อยู่แล้ว
1: เนาะใช่ไหมคะหลายคนตื่นเต้นมากๆกับพรุ่งนี้พวกเขาตื่นเต้นกันขนาดไหนอะ
2: 팬분들이엄청기대하고있어요내일공연여러분들은얼마나기대하고있는지많이떨리시는건가요
3: 저희도일단은저번팬미팅에이어서이번콘서트를하게되어가지고일단준비도더많이했고그리고또예찬이같은경우에는이제 DJ 퍼포먼스까지열심히준비를해서좀더약간새로운무대를보여드리고싶은마음에열심히준비하고있습니다
2: พวกเราก็จากปีที่แล้วเป็นแฟนมิตติ้งใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตพวกเราเตรียมอะไรมาเยอะกว่าเดิมมากๆเลยแล้วก็อย่างเยชานเองก็จะมีดีเจเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยมีอะไรแบบใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูเยอะแน่นอนค่ะ
1: อยากรู้ความรู้สึกนะตอนนี้นิดนึงแล้วกันไม่ได้พูดถึงคอนเสิร์ตละเอาแบบตอนนี้เลยที่ได้กลับมาเจอแฟนๆบ้างอาจจะเพิ่งมาถึงจริงเนาะแต่ว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง
2: เพราะมันคงย้อนอันนี้ก็ดูเห็นได้지금팬분으로이렇게딱볼수있는게지금소감어떠시는지기분어떠시는지지금딱이순간
1: พูดภาษาไทย
4: ที่คือมีสุนการ
2: ในโมเมนต์นี้เขาร้องเพลง
1: ร้อง
2: วินาทีนี
1: ้เป็นวินาทีที่แบบว่าช่วงนี้อยากจะร้องเพลงให้แฟนๆเลยต้อนรับด้วยการร้องเพลงเลยไหม
3: ไม่ใช่เล่น저는이제사실여기서에티드를이번에콘서트때밖에볼수없다고생각을했었는데근데이렇게또라디오에서에티들과함께한다고하니까너무너무좋은것같습니다
2: 정성일บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะได้เจอเอทีแค่ที่คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ว่าพอได้มาเจอที่วิทยุแบบนี้ด้วยก็เลยดีใจมากๆ
1: ค่ะจริงๆยังมีอีกหลายคนเลยนะที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะวันนี้มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าทุกๆคนดูผ่านทางไลฟ์อยู่ด้วย
2: 오늘은공간때문에안보일수도있는데팬분엄청많이오셨거든요
1: นะคะคือไม่รู้แหละมีเหตุผลมากมายที่ทำให้มีชาวเอติเยอะขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าอยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าสมมุติว่ามีคนที่กำลังฟังอยู่ระหว่างขับรถค่ะแล้วกำลังแอบลังเลอุ๊ยคือได้ยินเสียงแล้วอยากจะไปคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากๆเลยยังมีโอกาสอยู่ไหมแล้วจะชวนเขายังไงดี
2: 만약에 지금 듣고 계시는 팬분들 중에내일공연갈지말지고민하고있는분들도계실수도있잖아요
0: 와우
2: 여러분들이한마디해주세요
3: 아뭐이걸고민해
2: 아뭐일단은이거
4: 일단은안오면정말후회할거예요
0: yes.
2: 네ถ้าไม่มาเสียดายแน่นอน
1: เพราะว่าเมื่อกี้มีพูดแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยเนาะ
2: 왜냐면เซอร์ไพรส์많이있죠
1: ที่ซองยูบอกอะ
6: 그리고저희도약간수식어공연아이돌로돼있으니까 、네、 공연안보러오면조금그렇죠
5: 후회하지않을까
2: แล้วก็วงเขาเนี่ยมีชื่อเลยว่าเป็นไอดอลของการแสดง
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มางอนนะ
1: ค่ะเชื่อเลยเรื่องการแสดงเป็นที่หนึ่งเลยเพราะว่าเซนอะดูทุกอย่างเลยอะอย่างเพลงล่าสุดก็คือ Sign ซึ่งเราเปิดเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะก็มี performance ให้เราได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตกหลายๆคนได้มากขึ้นด้วยนะคะเพลงนี้กำลังฮิตมากๆคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเพลง Sign ที่ทำให้แฟนๆรักเพลงนี้ในมุมของ82 Major
2: 공연1등인것같은게 DJ 분도여러분의사인무대를봤거든요너무잘하셨다고했어요칭찬많이해주셨어요 그래서

0: 신의 매력은 뭐라고 생각하세요? 이 노래의 매력?
1: 담담담
2: 록용
3: 네, 사인의 매력은 뭔가 성숙해진 에이트 메이저 매력을 이제 보여드릴 수 있는 것 그 자체가 사인의 매력인 것 같고요. 그 덕분에 좀 팬분들이 이번에 되게 좋아해 주셔서 너무 감사할 따름입니다.
0: ก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้แฟนๆได้เห็นเสน่ห์ความโตขึ้นความมาชัวร์ขึ้นของ82 Major แล้วก็แฟนๆดูชอบกันมากด้วยเขารู้สึกขอบคุณครับ
2: ใส่สูทไ
0: งสูทตัวอีกบอจัง
4: เนี่ยก็รู้มั้ย
2: ดูโตขึ้นเลยจริงๆอยากให้มาเต้นที่ออฟฟิศข้างบนมากเลย
0: หวานจนอย่างกันอื้อรึนเซ็กซี่คือรู้สึ
4: กเออ맞아요
0: ที่ซาบูชิวีเอโซชอบชื่อชื่อมั้ยชอบกันนั่นแ
3: หละ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
2: เพราะว่าใน MV คือเต้นโอ้คือเต้นทั้งเพลงแหละแต่ว่าจะมีเต้นที่เป็นซีนเหมือนอยู่ในออฟฟิศใช่มั้ยคะ
0: มันมิวบีเอโซ그런장면있죠
4: 네맞아요많이
0: 쳤
4: 죠
0: ค่ะเยอะมาก
2: ค่ะแล้วก็มีชุดขาวที่เหมือนเล่นน้ำ
0: 그리고하얀색의상물위에
4: 네
0: 맞아요
2: ใช่ค่ะงั้นขอถามคำถามแบบว่าให้ทุกคนแบบยกมือถ้าเซนบอกว่าชุดดำชอบชุดดำยกมือชอบชุดขาวยกมือได้ไหม
0: คือเราเนี่ยทีเจบุญนี่สูตรใช่ไหมคะ
2: ใช่สูตรดำหรือว่าชุดขาวชอบชุดไหนมากกว่ากัน
0: ขอมือสุดจะส้นดรอ그리고하얀색옷손들어이렇게하실건데여러분한번투표해볼까요
5: 마음에드는거
4: 예요마음에드는거예요
2: 마음에
4: 드
2: 는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요
0: 마음에드는거예요마음에드는
4: 거예요마음에
2: 드는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음에드
0: 는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음에드는거예요마음
2: 에드는거예요마음에드는거예요마음에드는
0: 거예요마음에
2: 드는거예요마음에드는거예요마
0: 음에드는거예요마음에드는거예요마음
2: เฮ้ยเท่าๆเลยอ่ะ
0: สามต่อสามเลย
2: มติเป็นเอกฉันท์ก็คือต้องมีทั้งสองชุด
0: ก็เลยเป็นทูเกียร์ไทยบอยเดกันแนว
4: อันเดียว
0: ไม่ได้ค่ะบอกว่าไม่ได้ค
2: ่ะแต่จะบอกว่าเป็นศิลปินเป็นวงที่เต้นกับชุดสูทได้พลิ้วที่สุดเท่าที่เซนเคยเห็นมาละ
0: ทีเจบูนี่봤을때는สูท입고춤추는아이돌통들어서가장잘어울리는아이돌
4: 아감사합니다
2: มันเป็นท่ายืดเหร
0: อ이게유연한가요수트입
4: 고아니에요아니에요절대아니에요이게저는개인적으로수트너무많이입는다고생각하고요그래서흰색을 투표한거예요
0: เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าใส่สูทไปเยอะแล้วก็เต้นยากด้วยเขาก็เลยเลือกสีขาว
4: เมคอัพเป็นแบบสูทสูทที่입니까
0: เพราะว่าตอนทำแบ็คใส่สูทเยอะมาก
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเพลงไซน์กันไปแล้วก็คือเครื่องติดแล้วอย่างตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะให้82 Major ช่วยสอนเต้นเบาๆได้ไหมอ่ะ
0: คืออ่ะก็방송들어오기전에사인들었잖아요그래서그런지안무살짝보여주실수있어요
4: 아네네
0: 네
2: 그래서พอจะได้ที่คือแบบเนี่ยเซ็นๆไม่แน่ใจ
0: มันทําได้แต่맞는지모르겠어요
3: 여기맞습니다
5: 이게포인트함으로
0: 써อันนี้เป็นพอยต์เลย
2: เหรอคะแล้วยังไงต่อโ
4: อYou know, I got a watch on today. 오늘시계를찾는데약간이게시계자랑이라고생각하면돼요
0: 하이비센คิดว่าเราเป็นการอวดนาฬิกาแล้วโชคดีวันนี้ฉันใส่นาฬิกามาพอด
2: ีโอเค
4: ติกกี้ติกกี้ทาแอนอ่ะติกกี้ติกก
5: ี้표정
0: ทำไมสีหน้าพี่เซน
2: เวลาน่าจะไม่พอ
5: ชันชันชันชันชัน
0: ช้าช้าเดี๋ยวสอนช้าช้า
4: ติกกี้ติกกี้ทา
5: Yes.
4: One more time.
5: One more time.
2: ให้พวกเขาทำทีนึงแบบเป็นโฟล์แบบว่าตามที่พวกเขาทำเลยได้ไหมคะให้เอริทูเมเจอร์โชว์แบบทีนึงเดี๋ยวเซ็นกลับไปฝึกที่บ้านเด
0: ี๋
2: ยวฝ
0: ึ
2: กที
0: ่
2: บ
0: ้
2: าน
0: ยนต์สภาพโอ
4: เคโอเค
2: ลองด้วยดีไหมคะ
3: อยากส่ง
0: คุณรู้มั้ยพี่สัญญาใช่ไหมว่าจะกลับไปฝึกที่บ้าน
2: ก่อนนอนก่อนนอน
0: ชากี้จอนเนี่ยมุจก่อน
2: ตอนนี้ไม่เหมาะ
0: 지금은안될것같고그럼부르시면서안무한번보여주세요
2: ได้ไหมคะได้ไหมคะโอเค are you ready
4: yes
2: so let's go
4: 5678 Tiki tiki ta Tiki tiki tiki ta And
5: Yo
4: hey.
3: Simple
4: Very simple
3: Simple
2: Simple for 82 major only ต้องถามแฟนๆก่อนว่ากว่าจะทำท่านี้ได้นี่แต่ละคนใช้เวลากันนานไหมเอาที่เอาตรงนี้ก่อน
0: จีให้แต่กาจีโอ้ยมันน่าขอลีจนนึงจีแฟนบุญเดือ
4: ด It's simple Don't lie
2: ง่ายไหมคะง่ายไหมคะ
5: 1분1분
4: maybe like 30 seconds
2: คือเหมือน82 major คุณเจต้องถาม82 major เลยนะว่าเหมือนหนึ่งในซิกเนเจอร์ของพวกเขาคือท่าเต้นเนี่ยจะมีความน่ารักแต่แข็งแรงใช่ไหม
0: 82 major 만의매력은안무안에서약간사랑스러우면서강렬하다그게맞을까요
5: 맞죠
0: ถูกค่ะ
2: เนาะเพราะว่าแบบจริงๆท่านี้คือจริงๆน่ารักอ่ะแต่พอเขาเต้นปุ๊บคือทั้งน่ารักและแข็งแรง
0: แต่ยอร์บุนี่ให้เต้นจนมอชิสเหมือนโซโต้ขี้อับตา
4: yes yes
2: คืออย่างเพลงโชคใช่ไหมคะ
0: โชค
2: ก็มีเหมือนกันถ้าเต้นน่ารักน่ารักแต่พอ82 Major เต้นปุ๊บดูแข็งแรงดูเท่ขึ้นมาเลย
0: โชคอันมูโดยาการขี้อับนเดยอร์บุนเดริชุลเต้น้องมูมอชิ
4: ส
0: ต์
4: จริง
0: น่ารักทุกคนงงเลยว่าน่ารักตรงไหน
2: จริงจะมีความน่ารักน่ารักอ่ะ
0: อยากเป็นขี้อับตากูเหรอ
4: โชค

0: ชุก
1: ยูชุดชุดจังเลย
2: ใช่เคยเต้นที่นี่ด้วย
3: ใช่ใช่มันจะมีความแบบหน้าค้นหาละกัน
2: แล้วแต่เป็น
0: ไอ้ขี้อ้วนสุดจ้ะ약간보는눈이다를수있죠
2: ก็จะบอกว่าน่ารักก็ได้แล้วแต่คนมอง
0: ก็ได้สิจ๊ะ
2: เนาะเป็นไปได้
3: ถ้าพูดถึงคำว่าน่ารักคิดว่าใครน่ารักที่สุดใน82 Major
2: คียอบตาราเน้นฐานอรุณเทเลเต้누가제일먼저생각나요멤버들
3: เรามาชี้กันดีกว่าเรามาชี้กันดีกว่า
2: เนี่ย3 2 1 누가제일귀여운지
3: มีคำตอบในหัวยังคะคุณสงสารคนขับรถอยู่เหมือนกันเนาะมองไม่เห็นภาพเนาะเปิดไลฟ์ไปด้วยนะคะ
2: เดี๋ยวพี่เซ็นแน่น
3: ะโอเคงั้นพร้อมไหมคะ3 2 1
4: 독인
3: น้องเล็กเหรอคะ
2: ใช่
3: ดอกินเหรอคะมักเน่เหรอคะ
0: นั่น독인이아니라고생각해이젠
2: เดี๋ยวฉันบอกว่าคิดว่าไม่ใช่ดอกยูละ
3: หรออ
0: ๋อ넌원래귀엽고아니지요즘독인아니야
4: 아나도마스크네요즘
3: น่าสนใจน่าสนใจ
2: เพราะว่าดอกยูอยู่ในเท
3: ่ค่ะอ๋อคาแรคเตอร์มีการแบบเปลี่ยนไปด้วยตาม
2: คาแรคเตอร์เปลี่ยน
3: การเวลา
0: 원래계속바뀌려고하다가이렇게갑자기
1: 사인덕분에
0: 예맞아요
2: 사인ต้องขอบคุณเพลงซายเลยเปลี่ยนมาเป็นเท
3: ่ค่ะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยสปอยนิดนึงได้ไหมเราจะมาในลุคไหนซะเป็นส่วนใหญ
2: ่그러면내일공연에는
3: เป็นเสือเหรอ
2: 어떤모습이많이나올지호랑이인지살짝스포해주세요
3: Tiger
0: well, I think 그러니까동물보다는그냥우리가진짜즐기는모습이랑재밌게하는모습이제일돋보이지않을까싶긴해요
2: 아จะไม่ใช่มุมของเสือหรือว่าสัตว์เท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นมุมที่พวกเราสนุก enjoy ไปกับคอนเสิร์ตน่าจะโดดเด่นที่สุด
3: เพราะว่านี่คือ82 Major Concert B Bomb Be the Tiger in Bangkok
0: yes
3: แค่พูดยังตื่นเต้นเลยอ่ะ
2: 너무떨려요이름말해도
3: แต่พูดถึงคือ
2: แค่พูดชื่อก็ดูสนุกแล
3: ้วเหรอคะเส้นไปอ่านมาแล้วเจอมาว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆแล้วทุกคนก็จะมีความสับสนเหมือนกันว่าจะเมนใครดีอะไรยังไงดีอย่างนี้เราจะให้แต่ละคนทำอะไรยังไงดีคะเส้นไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าซองโมเนี่ยจะเป็นคนที่เวลายิ้มแล้วลุคของซองโมจะมีความอบอุ่นขึ้นมากแบบหลายเท่าเลยอะถ้าเขายิ้มอะ
2: 이제 MC 분들이 알기로는 여러분들이 매력이 넘쳐요 그래서 팬분들이 누구로 최애로 할지 많이 고민을 해요 그래서 여러분들의 매력을 알아보고 싶은데 성모님 같은 경우는 웃을 때 되게 따뜻해 보인다고 들었어요 맞아요
5: 그쵸 되게 따뜻해 보이죠
2: 잘 감동하고
3: 올라가면 빡지금
2: 빡지금 빡지금
3: 오성빈เห็นด้วยไหมคะ
2: 성빈님인정
4: 아네인정약간
2: พี่ได้ยินกันแต่โจเกอร์บอกว่าดูตลกมากกว่านะดูขำมากกว่านะเมื่อกี้
3: จริงเหรอจริงเหรอ
2: หมายถึงว่าซองบินดูขำเพื่อนมากกว่า
3: โอเคโอเคทิ้งท้ายคือมีเวลาอีกประมาณแค่2นาทีในช่องทางออนแอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะอยากให้ใครดีเป็นคนฝากคอนเสิร์ตในครั้งนี
2: ้이제라디오2분남았거든요그래서투표한분으로내일공연홍보해주세요
0: 리더님
4: 리더님
3: 헤이
4: 성일님
0: 조성일
6: 네저희82 Major 비범콘서트내일진짜에티드를위해서저희가중간중간에태국어도이렇게조금씩준비를했고그리고또오랜만에보여드리는또무대도있거든요그래서약간스포를하자면방금그게스포였고그래서항상저희가보여드린것처럼진짜최고의무대와음악을보여드릴거기때문에오시면절대후회하지않을거고그리고콘서트재밌게보고가셨으면좋겠습니다
0: 국군갑
2: ก็คอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ของพวกเรานะคะ82 Major B Bomb เนาะพรุ่งนี้นะครับเราเตรียมอะไรมาให้แฟนๆเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็จะมีให้ดูเป็นช่วงๆกันด้วยแล้วก็จะเป็นเวทีที่มีบางอันไม่ได้โชว์มานานแล้วถ้าจะให้สปอยคือเมื่อกี้มันออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีดนตรีแล้วก็เวทีที่สุดยอดเยอะมากๆเลยถ้าทุกคนมารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจะทุกคนมาสนุกด้วยกัน
0: หลังนั้นจุ๊บ
3: ๆโอ้ภาษาไทยมาแล้วมาแล้ว
2: เท่มาก
3: เก่งมากเลย
0: เนี่ย
3: ค่ะคือมาถึงเมืองไทยปุ๊บแล้วคือสามารถสวิชพูดไทยได้เลยอย
2: ่างเงี้ยแค่맞아태국실력이태국어실력이나와요
4: 네어떤전과전에
0: 어떤전과전에
2: 어떤전과전에
3: เฮ้ย
0: โอ้ต้นจนกว่าจะ
3: คือมันไม่ทันได้ตั้งตัวว่าคืออยู่ดีๆสวิชพูดภาษาไทยเลย
2: อีกรอบ
3: โอ้
2: 한번동시한번
4: 어떤전과전에
3: โอ้เก่งมากแล้วคือตอนนี้คือแลนด์และตอนนี้คือแลนด์แล้วไงคือสิ้นสุดการอดทนไม่ต้องอดทนอีกต่อไปนะคะ
0: 근데우리가진짜자주쓰는단어예요
6: 네한국에서도엄청많이써요
4: 한국에서
0: 엄청많이써요
2: เป็นคำที่เมมเบอร์ใช้บ่อยมากตอนอยู่เกาหลีเขาใช้
3: จริงเหรอคะ
2: จริงเ
0: หรอ의미되게좋다고생각하니까
2: เพราะว่าความหมายมันดีมากต้องอดทนจนกว่ามันจะจบจริงๆอย่างเงี้ยก็เลยใช้กันบ่อย
0: 끝은

0: ไม่ใช่อย่างนี้หร
1: อ
2: ก็จะจบจริงยังไม่จบอย่างน
3: ี้ค่ะยังไม่เริ่มเลยพรุ่งนี้ต้องรอนะคะซอกยุนนิดนึงได้ไหมซอกจุนเติมนิดหน่อยได้ไหมสำหรับวันพรุ่งนี้มีอะไรอยากจะสปอยนิดนึงไหมคะก่อนที่จะหมดเวลาออนแอร์
2: 기대할수있는부분이있는지
1: 아일단전체적으로저희가다재밌게하고그리고또무대퍼포먼스도되게잘할예정이기때문에재밌게즐기다가가셨으면너무좋겠습니다다시한번보고싶은무대가되실거예요
2: โดยรวมแล้วพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์พวกเราเก่งแน่นอนอยู่แล้วทุกคนมาสนุกด้วยกันก็พอแล้วมาดูแล้วต้องอยากดูอีกแน่นอน
3: ค่ะแน่นอนเลยค่ะและอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ด้วยนะคะยังอยู่กับ82 Major นะคะตามไปที่ Flex Connect เท่านั้นค่ะและนี่คือ82 Major
0: Flex Talk และ

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ไรยังชัดเจน Wonderful.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงกันจาก V-Violet Wartier นะครับกับเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขนะครับและตอนนี้ต้องก็เชื่อว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนต้องมีความสุขแน่นอนเลยนะครับ Happy Friday นะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับใจเย็นๆเลยนะฮะเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเองนะครับและก่อนอื่นเลยนะฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับบอกเลยว่าเฟล็กซ์เดลิเวอรี่เดือนนี้นะครับเราจะส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับก็สามารถเข้าไปส่องเมนูของทางร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับที่เขาเนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burgerและ The Classic Bulldog Burger นะครับเราจะเสิร์ฟให้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้ที่ Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานมากๆเลยนะครับต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องมีการขยับแข้งขยับขาตามแน่นอนเลยนะฮะซิงเกิลจากมังนะครับกับเพลงคิวปิดนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้พี่ไฮอาภาพรมาร่วมฟีเจอริงกันด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปจนถึง 5 ทุ่มนะครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าต้นจัดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg recommended this week กลิ่นฝนตันมัตติมัน first one
2: กลิ่นของฝนทำให้คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Vision

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยนะครับซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะฮะกับเพลงเธอไม่ชอบฝนนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะบอกเลยว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ออกไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์กันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่ามันมีผลการศึกษานะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยออกไปแฮงเอาท์ไปนั่งคุยไปนั่งชนแก้วกับเพื่อนๆนะฮะสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ถึง 30% นะครับโดยกลไกของสมองนะครับเมื่อเราได้ไปเจอเพื่อนนะครับไประบายความเครียดในวงสนทนานะครับก็จะช่วยลดฮอร์โมนเครียดลงได้ทันทีนะครับและร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งสารแห่งความสุข

0: ผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกันนะครับแถมงานวิจัยเนี่ยเขายังบอกด้วยนะครับว่าคนที่ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเป็นประจำนะฮะจะมีดัชนีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าคนที่เก็บตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็สำหรับคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนนะครับก็ลองทักหาเพื่อนสักคนดูละกันนะครับและตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำมาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: พี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่จะพูดถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยมันย่อมมีวันจบลงก็ตามนะฮะซิงเกิลจาก Fellow นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Bloom นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับน้องI for Eve ด้วยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับFlex Next Hour เดี๋ยวเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นยังคงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปจนถึง5ทุ่มนะฮะและต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะได้ฟังกันแน่นอนหลัง4ทุ่มนะครับที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: Take that as a sign
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะฮะกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักนั่นเองครับแล้วบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใครที่มีคนรักแล้วนะครับหรือว่ามีแฟนแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าคนที่มีคู่นะครับจะมีระดับน้ำตาลในเลือดดีกว่าแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานน้อยกว่าคนโสดนะครับไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเนี่ยจะหวานเกินไปนะครับแต่เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการที่มีคนรักอยู่ข้างๆเนี่ยจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับที่เป็นตัวการทำน้ำตาลพุ่งแถมยังช่วยกันคุมพฤติกรรมนะครับชวนกันกินชวนกันออกกำลังกายด้วยนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจมากๆของงานวิจัยนี้นะครับก็คือต่อให้ความสัมพันธ์ของคู่รักเนี่ยจะราบรื่นหรือว่ามีเรื่องละหองละแหงใจกันบ้างนะครับแต่ตราบใดที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าคนโสดอยู่ดีนะครับสำหรับใครที่กำลังโสดนะครับก็รีบไปหาแฟนกันด่วนๆได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospitalหรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02450

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นนะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเศร้าจาก Pearl Peach นะฮะกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงคนที่ได้หล่นหายไปจากชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์กันไปนะครับหรือว่าการจากลากันแบบไม่มีวันย้อนกลับมานะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะแต่บอกเลยนะครับว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: จัดเอาไว้ให้คุณได้ฟังกันต่อนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 น. ถึง 21:00 น. ที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามใช่ไหมนะ

0: ไอเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ้ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: ขอให้พลังอำนาจพาราตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
4: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
4: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
5: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
3: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
6: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
1: ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg Recommended This Week
2: หน้าที่ฉันซาร่า C.

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

10 45 Non-stop music Music On weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: งเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5